0: now wherever you get your podcasts.
1: SBS Audio.
2: 了解澳大利亚，准备好了吗？
3: SBS Chill,
4: SBS Pop Asia, Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
8: निकाच चौल के इन तो के सदतम. ये टिकेट ये इंटिंग पियो तो पोल के. Will be a little pink the podcast. But in the cockbake yuk. Now SBS Audio app netelapundui.
1: sbs.com.au/audio.
9: Kek kek ban lor ku yang waro ping SBS Dink Radio kanet ku wanen kloro kichro loy ba long sini wanen chi Chris min chi an lang weo chi kek yat ta wanen bi ko yon abako kluy chi ban ku alang kawan ke yong bi ke gala tan go kaya ta wanen ko ya abako ke ke kni matten ko yon abako ke ko luy ba long sini man tin kana alang ta wan chi loy na kun wi ke kwon wedwen ek yong ke ta bi ke gala tan wedwen ni chi akuma di new south well chenin loy lonada kalang kutwing ke ta chi loy bi ko yo na bu ko lui ke ta bi ke ko nya la yok thin ke ko yo lun ator de lok rel ke tana agam ken ken e kun ti ke million ka de tum kutim bor ka di chi ke gen yatin ke ko loy akuma wala ya tanurun ka ngwane tanen chi loy kana abuke ye ta won e ke lui thin kujala kaka pial gup, kujala lek, kwa nyuan in yata thin along kaka kok, kujala kwa yuan eki lek buki yang gup bai toko ben ben. Kenkene, eki churut ja loy ke loy akuma dit niyus as well. Ranu leng ruon tiro kudiak Samuel Zuluanga, yin eki jal bai along Columbia, gu ben Sydney, bupire ni yam jal ben jokten. Yin eleng ranun ke kai tem nim chien lue lonada ke bien bai bai tan athorden un bien lok berel ke lui kam tuing en chien ben e yok lonada ke ranun en chigup duar ama da ma ke chijal yok kang a chi lok ko warot ko chi jam ku luel.
10: After about a year I noticed that my employer had stopped paying my superannuation. At the time I didn't fully understand what that meant. I thought myself it might be a mistake.
9: Kam chien jal ben ruon ke chajal ngi lonada ranen ke chaloy e kun chien koj wo chien won mai buke chie ben chat ping e kam keni e ke kach wat ngi ku bade ri ben ben yong ken wede kwa ne chajal le grot alen ke chi dial wat zulunga e chi lue lonada ke ke ye ganum ku bjam ka kai ben ben rene raun kral tane bisa denen chien ben ene ya ke chingi na len kluil kale ku bpir den akolda pan australia blank righten kana chienin ben martin kluil.
10: One day I complained when I was told to clean the toilets, noting that was hired for. In response my employer just said, "You're fired, pack your stuff, I'm going home." Just like that I had lost my job and my visa sponsor.
9: Call to gich and she jar lang kluel when she and tie ba mam kuba log rin ngi jani lonada ken ken a che luan dia kweta na ranun en cha loy a che luel in chi chop mat ka ku yi klor ba in de chen ro loy tan kan che loy chit ken kwen chi luan dia e kun che anin jal mor jala bisa dien won in ke chi an ba ya ranen ke che zulunga loya e kunen ke chien ku buew ken won ke ta pin ke ngi ke ke anyal li bu ke chi loy ren ak ke zulunga ak ke loy kam ke ne ku ne ke chi ryo na e kun ya in kam det ke en alek bu ban de ku bi raj po kam ke ne yi kam ke ne ke ne tru jal ben loy tin ko jun akud union ku jala loy loy kok a chi jal ben metin agu ka zulunga kwany kubuweke kubuke tapin achi ben martin ya.
10: This made a real difference in my life. It wasn't just about the money. It changed how I saw my situation and showed me that I wasn't alone.
9: Ken kena alen kuwen in chi jal war pier di yin achi wet ken wewerot yin achi tachita dien wan karel kachitin alen kichu war kwen achi jal nyo den achi yan rot wilwen ke chipiaj ben bay pen kinich kaloy akunum migrant justice institute achinyo lanada kajwaj ka akawon loy rut ton ko jwen abako chiben kaluy baytana achiyoga ya tichitana kwen ro diagi
1: ก่อนวันที่กับทอร์เดนบิกเกอร์ล็อกเรลตันนะเกิดเอควันที่เกิดอาลัตเวงกับเกิดเกิดดอมมิดวันพิวจ์บอบเบย์อาเอริยาอารุตเอเยทองอควันเววันที่เกิดมอร์เอโยกจุดตันมาลิออนเทอร์ตัมเววคินกิกาดอมเกิดวิกิจคันกันเอเดียกทันกับวันเกิดที่เกิดเรลเกิดก่อนวันลุยเอบีเอ็นว่าละก่อนวันที่เกิดยอกกบิกลุยทันเกิดจุกวิร์เกียวันนั้นเชียคูดยูเนียนปันนิวซาสเวลรานวันนั้นวัดคณิมมาร์กมอรีเฉลวิลทันก่อนวันเกิดฉลวยกับเกิดก่อนยาบุกอกอินเอควอนริเลนิชเรียลเดนทันนะปันออสเตรเลียก็ฉลวิล
2: Our economy depends on them and ensuring that we have a workforce who are doing the jobs that we just don't have people to do.We know in farming communities, we know in retail, hospitality, construction, we're all short of skilled labour. We're all short of people who just want to start their first jobs in the economy. And we're not a big enough country. We're built on migration. We need these workers here.
1: Latwing by Panda, a thang cake, Queen, Equan Ogi, and the Alngit, Tawanekai Luthen, Kubuk the Alngit, Lonada, Tadan Loy, Alngit Kajwan.เล็กบุกลนชุกเล็กบุกลอยกบิกลอยยังงี้กูอากุนนมทวันเอกายพูดสนดูมีงี้กูอยากทวันเอกายอยู่ไว้สนัดเล็ดฮอนตาดีเที่ยวไปบุตรสนโอ้กาลังทวันเองเชี่ยลอยก้อยวนลุยเชี่ยเกี่ยงสนแต่นะกูกาลีก้อยก้อยวนเกี่ยววิจุเกกบิกลนขึ้นนะกบิกยอคำทวีงี้กบบายปันดาเบียกวนเองเลี้ยงทวีงไอฉันก็ดีดวนเองลอยกูก้อยบายBy Pandata Ekwan Chien Yang Nyal Kok and Kishikoi Kok Koga Witch Koi Chidaka Tana Yemantin Kena Chien Lang Kichaloi Kubakoyuan Chit Zulunga Biga Yoki Kwan Kena Kankana Ekwan Biki Nangi Kwaranwan Abukok in Chabantan Kalui Pananias as well Kwan Chit Kankana Ekatawinton Talonki By along News as well A Chikadin Twinwan and Kichaloi Kitabikoyuan Abukok.ลุยตันแทนะแบลงทบิเกกาอมตันเกนดีสินเนซีบีดีโอเคอายุกายเกี่ยวกับชีดกันขึ้นนะแต่เลงเงินคนชิเกกว่าจะดำเววันเกี่ยวกับนิมพีว่าละคนเอเยเกี่ยวกับอาลุยแต่วันเชียนเลวกับพิอัตันกับลัวเงี้ยละทวงอาพัดกูทิ้งเกี่ยกายบิเชนคนเอ็นยองเกี่ยกูอารมณ์อ่อนวันบุกเกี่ยกับเอกายละทันชิดก้าบายคอเอร์อารมณ์นิวซาวส์เวลกบดีอะไรงี้ลอยลอยชิดกันอาเลวน่าลงคอยเรลตันเขาคอยจนอาบกโขกบีอาลัตันกูเขยายกเขาคอยชิดกันกันนะวันชิดต่อเกิดดีดีแต่ในชลอยกันเอควันเองงอสลานาดะอควันทีมคาร์โรเขาคอยจนลุยเลวกบริกเรลเรียงเขยกิจรัวนิจบันบันเขาคอยจนบอยเชียงควาดควดจิตกุจลาคุนิมกวนอาบีอานเวทคุยกับยกเขาควงวันนี้เขาควงคุยกันในเอกวันที่เวออควินมิลลิออนการ์ดทั้งคุณทีมบอร์ดการ์ดจีนยัตินอคุมาดิดเนียสอสเวลวันนี้ชิคริสมิงจิจารุเอลคียาลอนาดาเขาควงจัลกับยกคุยกับเบรลตันทันรุนกังวันชิคริสมิงลุเอล
3: We want every migrant worker to know that if you're feeling pressure at work, if you're being forced to work for less than the minimum wage, if something doesn't feel right.Then you can come to the Migrant Workers Centre. They will explain your rights, help you through the system, and make sure that you get everything that you're legally entitled to.
1: Uga which quad kaya na bako kaluitan kena kubingit na lang tawon inen yok iteng loy na kasi intangtin kuin yadam huelik kunay kuin inen yoga ya kaleng kaloyrot kaseta de kuin inle kubaben tawon ne kaya luitan.เอกเกนีมาร์ตินคุบาเบนตินยินอบิควันยีนยัดคุคุคนเคยินอายาตะชิตาวันเอ็นลุยตินคุยินบิกเดลงี้ยายาควาดครีเอจบันเอกวันลอยตะชิตาวันชิลองเชียนินพัดคุบิเยกินตินลอนที่อวันยามินชิลอยกันนะอชิอาคุนีมคอยวันเชียงควาดควดเอกชิกโลราไปรินคอยเกินวันเอกเกกทิงคาบควันกันนะคบิกยกฮูบากาบริสเคเบนอาคุนมสมาลีCouncil, Pananias as well, is Jam Kulwil.
11: If you don't know your rights, you don't know what's, if you actually have, and you're being taken advantage of. So what I love about this kind of space is people can come and actually talk to you about what they're going through, and they will receive advice, and potentially legal help, or legal support.
1: Inakujiyatku,